โอ้ดาร์ลิงบิ๊กกูอิเต็ดมุดเวนโมตาอักกาสาร์ตัดเม็กซิโกดิโมปานูโนเตนติมากัสโตตาสัจเจเม็กซิโกปัมปังกา